0: ของเขาบนเด็กปี
1: ไอ้ไอ้ What it is man What it is man It's your boy Solo It's your boy Solo